อินุกสุลิกจาวันสันเลยมิชาในตุกังสุรามีกันสุรามีชาลมาตะเคาจาวันอินุกสุลิกจาวันอิตุกเนี่ยของมูเตียโลมิกสิตเนี่ยคุไม่ตุกขนักตะเลโลตุกสุกตาโลแต่ก็กันสวาโลมักโกแต่ยังวันลึกตุกสุกตักอัมมาโลอินุกสุลิกองค์ติลาเปียในตุตาวันนี้สันเลยมิชานี่แยกอุปงาคือขึ้นแล้วก็เลี้ยงเสือโลเสือของมักันสุดาอุปงาสักก็ขึ้นแล้วก็เรียนสนุปงาโนอุปงาตาวงะขึ้นแล้วก็เลี้ยงโลเสือของมักขึ้นแล้วก็ตัวเราก็ตานิคุลิวิชาข้าก็จะมังงานนิคุลิวิชาตุสิจวาโลสิมาจุกุตปีนัสุดสุดทางอุติสุดทางแต่ในโลกอาเซียนนี่ปีงาจุกิชโก้ถ้าในลังกุตาวฮัติกาอีกิมาโอกาตุนัตินโลนิปุยจิลิปาโดจิลูกอุปงาลากาปิวิญโยคโอมัดขิติการล็อกในเวงกัสสุดทางอาศัยลาตับปาโก้ตุกสุกัตตมุตุงอมัวเปรียกัตตานิคุลิวิชัยตุกัตตาขิจุมนิกอุจารเนียเตียเลยนิวไกเวียนก็มาขี้จูบนี่เลี้ยงลูกสาวมัดนิคุลิวิชัยตกไปแล้วจูดามุดขี้จะลูกคนนี้นิคุลิแก่ขั้นมาตานิคุลิยีอาศัยแล้วตบปากว่าลูกตัวกูแต่งนะข้าจะแก่ตัวที่ฟูนี่อิติกันนี่ตะกินนะขักสุนี่อัมมาลูกอุเมียกันเลยอาโคติกซาจักรังนี่นรกโคจูอาโคติกซาจักรตั้งนี่อาโคตเลี้ยงสมัติชนิตามาวนักจิงกุฎอาโกอาโคตขักชนตามาในสันรานิแต่เมตุสูงมัตตะขึ้นในตักราวปักตุลสูงมัตตะอาโกอาโคติงิแต่ดังโกอาโคติงะกิเกงจิจุบุญโยคโฮกามินิมักสมัลาวจุลักสมัจุอุบังกันิแต่เมตุมิติกุสิกิโยตุงะอาโคติขันโนอตุกตาสูงมากันโนนข้าวนมัดโลหะนิตุงะอาข้าวข้าวสิกรรมอีกุลเลียตุปาลมัดตันนับอุเมียข้าจักรยานลิกเอาลาวติมินิมัตุมินินาตันาเซงาติชิสุนาลาวติยงกัจุนิตะคุณนักสวักโคสุนิตะคุณนักสวักติลูกอาข้าวกัลตุงะเลอาเลียนลุกตักตัวลาวลูกมาอาข้าวยกตัวนี้โคตรงันลาขัวมียันนัดนักตุกตัวอะไรนะว่าขู่แก่ปุยยาเลยเลือดมัดจ้ะปิงาสุดสิตามาหัดตัดแต่ปิกมาเลยอมว่ากิปเลียละกัตตาปุยยีมักว่ามิสุงกุปเลียตินนัมตะนูนาสันยานกปเลียกัตตาปุยมาจ้ามิสุดทำไมหัดลงมัตตาแต่ปิกันขิงงัวนี่แต่ปีนปิตาหงิมางุนกัตตามาขิงงัวกูงะตกสุกัดเต้าอาศัยละอาบิสุปาลทำอะไรมาตัดปุยจีสุกัยลิเกอะไรก็ละลักตัวนี่ก็ก้าวกับสุนัขว่านี่แต่นะข้าจะเรียลิกเอาเราที่มินตะคุณนักสวักบอลชุนีน่าใส่งานที่ชุกิตาก็เราติงิอาขุดสมบัติน่าเนี่ยอาเขาเวกตัวนี้โคตรงะแต่ในลังกุตาวเขาดูวิลกิจชั่วอาศัยลาสุกัยลิกาลกิจลาตอมมัดสุกัยลิกาเขาได้ตอมมัดแต่ช่วงที่กูสิลกทว่าอังวาเขาติงันตาบุงงาคาลกสุกัสิกาเขาลาตอมลาเลี้ยงว่าอีลาเนี่ยงิจโตสุกัยลิกาเขาชั่วเอ็มกัสิกาลาตุปาลาลกชุดตาสุกัสิกาเขาลาตอมลาว่ามาลกขาลนกข้าขาวนกข้าเรียขาวลุกตัวก่ะปีวิ่งก็สิเที่ยงตัวก่ะแต่นั่นลูกสุกัยนี่แกเขาอยู่มิสิกซูนี่ข้ามาตัดเลวันละตะคุณเสียตระขี้เบียกก็เอาเราที่มีนัดตุยแต่นี่แกว่าซูนี่ยังกษิกันละตุลาเราก็มานกข้าเรียขาวลุกซูงก่ะแต่ปัญหาคนไหนตัวสุกัยวิ่งก็สิจ้าลุกซูนลูกแต่นั่นลูกตะคุณเบียกซูก็มิสิกอักขลักตุสุนิขิตขิตขันมาราลาปุยปุยยังกตุปุยด